บัดมื้อเข้าไปเป็นอื่นคือสิมองบนเศร้าคงคืนเข้าบ่ของขอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด